ประกาศทุกป่วยไอ้อาตามาไม่ได้เนี่ยไม่ดีละเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำอะ